0: na sige, tarungi ahan ba phone? Lakwatsari? Hello? Hello?
1: Hello?
0: Good evening, Manipur ki thoram ni, kanawai birabano? Hello?
1: Hi, happy dagi, manglim farasam.
0: Kay lam dagi, happy ba?
1: Awang likin, happy dagi.
0: Awang likin, happy dagi. Karam bay say tazi ke manglim? Radio da iku radio da iku machat pa male do kona tarag hera ko male ba ko kitang nuai te wari sana bada yathang number 1 degi
1: hoi
0: hoi have you karam be sei be bano
1: na wen ne sak pa kai ne re khang lam dang se ne ho bu ta jagi
0: kai ne ba gi sei na han ho do re akhoi gi nichang ang pa gum ba ga lei ba za lo manglim ge si bo
1: sei mai ek phaja ba de
0: sei mai ek phaja ba
1: คนเจนมาจะบกี้สมคันจะปนิสาหอยไกนะเรคังละบกายตบดออะดิไอเซ่นาวยนะบดิสักปดิทารกะดอเรไซคนเจนดิกมาเตียมตังงบิรมอานบคนเจลกมายามนะสุอะไรไฮดิเกไฮเจเดโดคิดตังมาเตียมตังสารหาบิรมเวคิดตังทวดดอปานิพานิไกนะเรคังละบนังเซ่ตาคิดยาจะบกยามนุงไอเซ่มาเตียมมาทกนตบิรมบา
0: Nawoi ki konjel la taminar si kelen gi mayekta bibidya pati sermana serang bai saini yathang number 1 gi khudok tamjari